0: อะไรก็เห็นมีหลายหน่วยงานใช่ไหมที่เขาก็แอคชั่นละออกมาบอกแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการมาเมื่อวานนี้ท่านผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรนะครับก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับไปควบคุมเพราะว่ามันมีหลายมิติ
1: แล้วมันมีมิติจริง
0: ๆมันมีหลายหน่วยงานมันมีหลายหน่วยงานนะครับเพราะว่า
1: ผมนึกคิดเลยนะพี่อภิชนถ้าเกิดว่าชายชาวจีนคนเนี้ยถ้าเกิดว่า
0: ไม่เกิดอุบัติเหตุ
1: ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ลบไปคว่ำอะไรจะเกิดขึ้นตามมา
0: อะไรจะเกิดขึ้น
1: ความสูญเสียจะไปแค่ไหน
0: คือเราไม่รู้เจตนาของเขาอย่างที่ให้การเนี่ยที่บอกว่าจะเอามาทำร้ายตัวเองเพราะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจริงเท็จอย่างไ
1: ร
0: แต่ว่าเอาละอุปกรณ์ที่เจอเนี่ยมันก็เข้าได้ว่าถังน้ำมันเนี่ย4ลิตรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่4ถังอ
1: ่
0: ะ
1: 80ลิตร
0: เนี่ยมันก็มันเป็นสารตั้งต้นที่จะเอามาทำมิดีมิร้ายมันจะเกิดความสูญเสียมากเลยทีเดียวก็เดชะบุญนะรอดมาได้นะประเทศเรานะ
1: ครับ
0: ก็ยังระเบิดเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปตามจับคนที่เป็นคนส่งอาวุธให้กับชายชาวตีนคนนี
1: ้ครับ
0: นะครับก็นำกำลังไปควบคุมตัวนายจำลองสุทธิรัมย์อายุ51ปีเนี่ยคนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาให้การซัดทอดเอาไว้นะครับว่าพันจ่าเอกเมธีนารมเนี่ยซึ่งสังกัดกองทัพเรือข่าวต้นชั่วโมงข่าวการชั่วโมงเราก็บอกไปนะว่าทางกองทัพเรือเขาก็แอคชั่นนะฮะก็ต้องไปลงไปดูนะฮะ
1: สั่งสอบแล้วฮะ
0: สั่งสอบแล้วฮะบุคลากรในองค์กรของเขาไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธผิดกฎหมายหรือเปล่านะฮะก็ไปตามจับนายจำลองนะฮะก็ไปสอบสวนหน่อยนะฮะว่าที่บ้านพักภายในซอยสุขฤดีตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็ผู้ต้องหาก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยที่ไปตามจับเนี่ยเป็นจุดลับส่งมอบอาวุธปืนที่ตกไปอยู่กับชายชาวจีนจริงและตัวเองเนี่ยก็เป็นคนรับค่าอาวุธปืนเนี่ยมีคนโอนเข้าบัญชีตำรวจเขาเลยไปตามจับนะครับก็คุณจำลองคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าชายชาวจีนเนี่ยเขาติดต่อซื้อขายพวกอาวุธปืนอะไรต่างๆเหล่านี้จากนายคาเชนนายคาเชนเนี่ยเป็นครูฝึกปืนอยู่ที่สนามพัทยา
1: ครับ
0: เออก็ไม่ซับซ้อนเนาะก็ไปซ้อมยิงปืนซ้อมยิงปืนปกติเวลาเราไปสนามยิงปืนเนี่ยถ้าเราไม่เอาอาวุธไปเนี่ยทางลังสนามเขาก็มีให้เช่า
1: ครับ
0: ทีนี้ชายชาวจีนนี่ก็ไปขอซื้อซึ่งมันก็ต้องมาจากจุดนี้แหละถ้าตำรวจจะลงไปตรวจสอบให้เข้มข้นหน่อยแล้วเนาะก็ไปตรวจสอบซื้อแล้วบอกว่าซื้อปืนและอาวุธ C4 ด้วยนะวัตถุระเบิด C4 ด้วยนะ
1: ครับ
0: เออก็บอกว่าซื้อจากพันจ่าเอกเมธีนี่เขาซัดทอดมาอย่างนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวกองทัพเรือก็ต้องไปตรวจสอบต่อนะครับว่าพันจ่าเอกเมธีที่อยู่ในชื่อในข่าวเนี่ยจริงเท็จอย่างไร
1: ครับ
0: ก็ต้องไปดูกันอันนี้เรื่องอาวุธปืนแล้ว
1: เรื่องทะเบียนราษฎรเป็นยังไง
0: ทะเบียนราษฎรกรมการปกครองว่ายังไงล่ะ
1: เราทางกรมการปกครองก็ต้องออกมาแอคชั่นแหละฮะตามที่แจ้งไปว่ายังไงเขาก็ต้องสั่งสอบอย่างเข้มข้นเพราะว่าในเรื่องของทะเบียนราษฎรเนี่ยชายชาวจีนคนนี้มีอะไรที่จะต้องไปลื้อค้นอีกเยอะ
0: ครับ
1: รู้สึกว่าเขาเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ที่ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพกับบ้านอดีตภรรยาตามหลักฐานที่เขาลื้อมาเนี่ยคุณจำได้ไหมเวลาคุณย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยมันจะมี
0: ครับ
1: วงเล็บมาร์กดอกจันไว้ว่าย้ายมาจากที่ไหน
0: อ
1: ยู่ดีๆมันมีชื่ออำเภอบ้านหลังหนึ่งตำบลหนึ่งในอำเภอเชียงดาวโผล่มาซึ่งทางผู้สื่อข่าวเขาก็ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยทางคนที่อยู่ในหมู่บ้านบอกไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จัก
1: บอกไม่เคยเจอเพราะว่าหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธ
0: ุ์
1: ใครจะเข้ามาจะเข้าออกค่อนข้างซีเรียสมากใครจะอยู่ถ้าไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเข้ามาเข้าออกเนี่ยต้องมีการขออนุญาตหรือมีการแจ้งข่าวก่อนแต่เขาบอกไม่เคยเจอชายชาวจีนคนนี้ที่เป็นข่าวงงไหมล่ะ
0: งงไหมล่ะ
1: งงแต่ตอนย้ายเข้าทะเบียนบ้านไปที่แถวแถวคลองสามวามันมีมาร์กไว้อยู
0: ่
1: เมื่อปีรู้สึกว่าจะเป็นปี63ด้วยนะเป
0: ็
1: นปีแรกที่เจ้าตัวเนี่ยได้เข้ามาพำนับในฐานะวีซ่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
0: ก็ปืนก็มีหลายอาวุธที่เจอหลายอย่างนะก็ต้องไล่สืบไปนะมันมาจากไหนมายังไงนะครับแต่ว่าปืนบางอันแล้วกันนะคะเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นตัวไหนก็บอกว่าเจอเนี่ยมีผู้เปลี่ยนถือครองมาแล้ว4มือนะฮะก็ ็เขาบอกว่าอดีตภรรยาของนายเฉินเนี่ยเขา
1: เป็นที่เป็นของตำรวจไง
0: เออเป็นตำรวจเขาบอกว่าอดีตภรรยานายเฉินที่เลิกลากันไปที่คุณบอกอะแฟนเขาน่ะเป็นอดีตแฟนของตำรวจเป็นอดีตแฟนของตำรวจ
1: ครับ
0: ที่ห้วยขวาง
1: เริ่มแรก
0: เป็นอดีตแฟนตำรวจที่ห้วยขวางนะที่ถือครองเนี่ยก็บอกว่าติดต่อซื้อมาในราคา 100,000 นะครับตอนนี้เนี่ยทางนครบาลก็ตั้งกรรมการสอบอยู่นะครับก็ความคืบหน้านะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนนะครับเขาบอกว่าอาวุธปืนที่หนุ่มชาวจีนซื้อมาดังกล่าวเนี่ยเป็นของข้าราชการตำแหน่งรองสารวัตรสวปสนสายไห
1: ม
0: นะครับถูกนำไปจำนำให้เพื่อนสมัยอยู่ที่บกน2ปี54แล้วถูกนำไปขายต่อให้กับตำรวจสนตะปูนครับถูกนำไปขายต่อให้ตำรวจฝ่ายอำนวย

0: ่าวเนี่ยชื่อว่าชื่อแพรวนะครับก็เป็นอดีตภรรยาของนายเฉินที่ว่าเนี่ยนะครับก็เคยเป็นแฟนเก่าในตำรวจคนน
1: ี้แต่ตอนนี้เขาเลิกกันไปแล้วนะ2ปี
0: ก็เลิกกันไปแล้วก็ติดต่อในราคาซื้อมาในราคา 100,000 นะครับตำรวจก็ต้องไปสืบต่อพอมองภาพออกว่าปืนเนี่ยมันก็ต้องมาจากเจ้าหน้าที่พอมองภาพออกทีนี้ก็ต้องไปย้อนดูนะว่าปืนเนี้ยที่มาที่ไปมันถูกกฎหมายหรือเปล่าปืนมาจากไหนปืนหลวงหรือเปล่าปืนหลวงหรือเครื่องกระสุนที่มาเนี่ยเครื่องกระสุนที่มาที่บอกว่าที่สัมภาวุธเขาผลิตเนี่ยกระสุนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระสุนที่แบบว่าหมดภารกิจปลดประจำการแล้ว
1: ไม่คือ
0: แล้วมันหลุดออกมาได้ยังไงหรือเปล่า
1: หมดภารกิจปลดประจำการน่ะประชาชนทั่วไปก็ไม่สามารถครอบครองอาวุธสงครามได
0: ้ก็พอหมดภารกิจปลดประจำการแล้วทั้งอาวุธอะไรต่างๆที่มันปลดประจำการแล้วเนี่ยปกติเขาทำกันยังไงล่ะผมไม่รู้นะ
1: ผมก็ไม่รู
0: ้ผมไม่รู้นะ
1: ดูจากอาวุธมาก็ยังอาวุธใหม่ๆอยู่เลยนะ
0: ใช่ปกติเขาต้องทำยังไงอาวุธพวกนี้ของพวกนี้ยุทธภัณฑ์พวกนี้เขาทำยังไง
1: ก็คงต้องเก็บไว้แหละฮะต้องเก็บไว้ของหลวงไม่สามารถหายได้อะไรได้หรือเปล่า
0: เขาเก็บไว้หรือเขาทำลายหรืออะไรเราไม่รู้แล้วได้ทำอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมันหลุดออกมาเนี่ยมันหลุดออกมาไงประเด็นคือมันหลุดออกมาแสดงว่าไม่ได้ทำอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปล่านี่คือโจทย์ที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปสอบเพราะท่านนายกสั่งสอบทุกมิติแล้ว
1: ครับในรถทุกมิติเลยเพราะว่าง่ายๆเลยในไลน์ที่คุยกันเนี่ยคนที่เขาบอกเลยว่าคุยผ่านไลน์ลับในการซื้ออาวุธต่าง
0: ๆมีกลุ่มลับ
1: แล้วดูท่าทางเนี่ยชายชาวจีนคนเนี้ยน่าจะตังถึงพอสมควรเพราะว่าซื้อไม่อั้น
0: ก็มีเงิน
1: ซื้อไม่อั้นนะเหมือนว่าน้ำอะไรมาเอาหมดระเบิดเครื่องผมไม่รู้ซื้อมาทำไม
0: คือไม่รู้เป็นความชอบส่วนตัวหรือต้องเจตนาจะเอาไปทำอะไรนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปสอบสวนกันต่อไปอย่างเข้มข้นทุกมิตินะครับเพื่อความปลอดภัยคือเราฟังข่าวอย่างเนี้ยเราเห็นข่าวที่อย่างเจ้าหน้าที่ไปบุกจับนายอำเภอฝ่ายปกครองอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการสวมสิทธิ์ทำบงทำบัตรเนี่ย
1: ครับ
0: มันพฤติการอย่างเนี้ยมันเอาไปแบบคนไม่ดีทั้งนั้นน่ะ
1: ค
0: นไม่ดีเขาใช้ทั้งนั้นแหละ
1: ก็เขาถึงย้ำมาตลอดเลยว่าจีนเทาจะไม่เกิดต่างชาติเทาจะไม่เกิดถ้าไม่มีไทยเทาร่วมรู้เห็นเป็นใจ
0: ไทยเทาเนี่ยแหละอันตรายที่สุด
1: น่าอันตรายที่สุด
0: คนในบ้านเราเนี่ยแหละคนในบ้านเราเนี่ยแหละ
1: เห็นกับเงินเล็กๆน้อยๆเห็นกับอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องลูกๆหลานๆน่ะจะพลอยซวยไปด้วย
0: ซวยไปด้วย
1: ครับ
0: ซวยไปด้วยเนี่ยอย่างการเข้ามาของประเทศเนี่ยเห็นไหมเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าเนี่ยเขาก็จะลดวันเขาก็ต้องไปดูแต่ผมคิดว่าถ้าจะลงรายละเอียด มันมีดาบสองคมมันมีสองมุมดีกว่า
1: ใช
0: ่มันมีสองมุม
1: คุณต้องนึกภาพคนที่เขาเป็นต่างชาติจริงๆอ่ะที่เขาดูติ๊กต็อกมา
0: ใช่
1: เขาเห็นติ๊กต็อกมา
0: เขาอยากมาเที่ยว
1: เห็นไทยอุ้ย60 วันฉันมีอยู่3 ล้านเอาวะฉันจะไปถล่ม3 ล้านที่หามาเนี่ย
0: คือเขาอยากมาเที่ยวบ้านเราก็มีเขาอยากมาทำธุรกิจแบบถูกกฎหมายก็มีอันนี้มันก็ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานอย่างแข็งขันนะฮะทำงานอย่างแข็งขันไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเหมาเข่งปราบปรามกันหมดเนี่ยเราจะปิดประเทศไหม ไม่ให้ใครเข้ามาเลย
1: ปิดด่านแล้วปิดประเทศด้วยเหรอ
0: ปิดด่าน
1: ไม่ได้
0: ปิดประเทศไม่ต้องให้ใครเข้ามาเลยเพราะว่าความปลอดภัยพอเข้ามาแล้วเนี่ย